0: 拉的咩样，跟发个分文哩做做做年庄跟外背背，跟办年庄。
1: 啊，你当初啊，你连香婚送卡多嘞，天会别人样，看到会的，得看会正因乎。
0: 啊，会天母啊，哈尔滨路都个，伊哎，热了庄天的老屋，哎，老大个屋地那么庄因的，你得有别人么？阿伦听起，就做紧老了呗，听。哦，
1: 阿你嘞阿想起阿好特见，混得多嘞。
0: 多嘞，混起阿多嘞，路都个，伊妈的不跟啥老砖，跟因翁当慢老个呢做，伊跟啥来路独砖，伊，都那翁当慢独砖，心得是看牙牙呢做阿翁那独看么，他这样看跟牙独了吧，伊不看大看跟地正体老个房看。我看到你当时从把客跟我们坐台楼里头，看看呀，混住阿多瑞呀里头，家里阿瑞楼不拉家里边住阿爱爷爷，嗯，
1: 阿你来点，哎阿因睇呀阿因白翻路看，因路看伊打车。打那个硬钉个飞车的打，客人阿爷们帮忙拖东路看，硬钉个瑞个阿打台。
0: 阿打瑞台真多些。
1: 咦
0: 哦，可是天价了吧？哦，伊嘿就伊，非常的简单啊！对呀，你就看看看你，得不简单？简单什么？啊，拆装了我爱人啊，你就非常大样的茶。
1: 啊，你嘞没说吧？看你在哪里不爱做，那么不明白啊？得开点，伊面么么，俺我妈都俺弄穿呢，很少穿，没听多让得看，内得看因就如何的，我们可能帮他做得看明很少啦。
0: 我们爹娘没跟扎路都跟你做，嘛声音说看看你，伊伊个可点啊？伊滴个呢？你跟宝贝了没？grab wine 滴贝得看。伊卡点贝兰，因老个房间跟多列的阿么，伊嘛是嘿，苏卡跑进，按阿跟地砖因土那波 ，supply 就跟土，嗯，咁他拉张砖么？
1: อันนี้ตั้งสุดที่ซ้อนอตอบลำไส้โดนนี่ละอีเฮมีวิทย์เบียร์นี่เราที่ดังที่พวกเฮเซฟเฮกรูปอินมันจะเห็นนินสยามตูรินริลูเตที่ดังอันนี้สุดอย่างขัดอย่างสุดตีละช้างอาที่อังซิตค่ะริลูอาโอมิมหอยลำปังที่ดังหอยลำปังเดียวใครในเอ็ม
0: หอยลำปังหันในเอ็มเอ็มพออมจ้างเรามาเสร็จจากเวเดียวเดียวทุกคนเนี่ยให้จังเอลละจังเอลใจหลักสัวอีเบกเตอีเองเองมอหันเพียรเวลก็จะก็จะก็มาเซ็งอินเฮ้ยเกี่ยมาให้กับเราอุปเวทตัวพวกจะมีปากกันอมบกสีแล้วว่ามอหล่อฟ้าริงวดเนียนจ้านินกันหุ่ยเปียร์บวยปุ้ยเนียนจ้านินอาหาตะกันนี่จู่มีปากอมเหล่ากันนี่บางแห่งนินบวยชาก็จักจุกงะไหมเซลเฟลกรุ๊ปอากันอมมาแห่งนินเฮ้ยกันหันอมมาจังยันทิลเฮ้โอ้ยแล้วนับปันเตะให้กระจากกันนี่จ้วงเอ็นับปังเตะอุนี่เตะให้กันละจากกันเราอุปเอ็กันกลุ่มเตะให้เตะมีน่ะเราอุปเวทเตะตัวดูอังอินกันเจ็ดเจ้าต่อเราวันนี้จ้วงแล้วนับปังเตะอุนี่ยังจ้วงอินก็เตะเซลฟ์เฟลกรุ๊ปเตะเราชัวคาร์กเตะ
1: อันนี้เลยอ่ะตบหน้านี่อ่ะตบหน้านี่สิละเซลฟ์เฟลกรุ๊ปอมฮีจังไก่ปุ้ยนั่นเลยเฮ็ดยังอ่ะไอ้เงี้ยเชียนังนี่จูน่าวตินนี่ตาขัดยังที่เชียนเฮาอูน่าจะปูอันยังอ่ะขัดยังอ่ะอินเดียโคมาที่ลินฮันดิเทเตสเซลฟ์เฟลกรุ๊ปอมชิมฮีชายตีนะแต่คำนี้ฮันชิลล่ากันนี่ตบโดนเนี่ย
0: ชายเอ๊ะกันกรุ๊ปอันไงปูยานินอีไม่ไทยอีอัตเลเวนิโมอาฟาเตฮินเอาปังเตเตกุมส้มเล่ส้มปะนี่ส้มปะทุ่มเวลันยังตีข้านินกันดินจันกุมกันดินจันตีข้านินอัตเลเวเองมาในยังไงล่ะวะมีอินน้อยอย่าอมเวียติคานินอีเจ้งสังขัดข้าปูกะสังขัดปูกะจังคานินก็ใส่ถุยได้ฟัง
1: อ๋อไปแล้ว
0: สังขัดปูกะจังคานกูว่าเลยอีปั้นหาล้านี่จู่ๆอโคระอาฟาเตจอร์ตีระสังขัดปูกะติคานอรุณเบกเบกะอันหัวติคานปูกตั้มเลียสังอาเวลปูกะถึงปุยดอร์สยามเลียตอนนี้อันหัวติคานินอาเอตมาอปูกระตุนเห็นไหวสอมาปูกตัวเบงอ่ะอีวอกเตอวุลาอินเตในตัวจันดอร์กันเบงอ่ะจันดอร์อัลยันเวเบอร์นี่ตัวสังขัดจังินบุลาจันจุดอดิกตักไม่เอาเมื่อวันนี้จุดหมักที่กติกาอิมาปนจะอังเฮียนเซฟเฟลกรุ๊ปอมเหล่าเซียงจัน

0: นี่ปุ๋ยกันเดาได้ดีล่ะรนเริ่มตัวแต่ขาเสถุนไวไม่ใจปูแต่อันนี้เอาเลยจุดที่ส่งจูตุนจุมาตานะใจเร่มมอยที่หัวหน้าเลงหลงล่ะขันไงทากเขาเทิดจูอันเล่านี่แหละตาอากาศมันนี่ไอโซและจังหวะปวนชัวอันนี้
1: ที่ดำเทลชิกไปตูรินงันเฮลสูวันด้วยวางอายินดุขันสวลวางะ HIV AIDS กายอันตำโจกรุยเลวลาฟิมคูร์ละ HIV จูอามาอินอมติโรชิงนุนซินกงะโพซิทีฟละ HIV AIDS ละกะเลวเนกาทีฟังเจติฮีสนุตโซเชียลฟรันต์สอมมิเซอันนี้เอง
2: ORS le zingki nopang ko chalote andam le wat theinan le taksa chakna an lo nei theinan doctor tipon cha anti berani nopang in ko chalo ani vele ORS le twiri lamchi tamthei angbir pek ngal wat tur ko chalo are ma ORS pek chhun zom reng tur ko chalo hian taksa atwiri lhlona dehydration akhen thei dehydration inei lok nan ORS le zing ei wat ton nia

0: Anymore, it's Avim. Mommy, hey, Ipa hi, ting pui lo vô bật tê chê.
1: Ba, anu hi anh thính pui tổ kha lâu xem việc tổ
2: Mày tay vẫn phải về, không ai nào.
1: Rumah yang kau tu lima niang.
0: Tui kat dulu ma apa ah, ini buat nak tour kalau siapa mang on.
2: Oleh oleh.
1: Pa, anu hidang lam tu niya. Oh, komite apa kal so ngai tu lewa. Kanin kompor pur tu ah, mi pu hau ngai tu niya lo.
2: Ani chu chu apa mak về.
1: Pa.
2: Nghe thế này là tôi phải sẽ đủ đẹp để kiếm gì
1: ai nhìn lâu chút chán lắm mà nhìn lâu em lâu nha giờ ni hiền em không về tổ là cái tia bây giờ này hiền mi nu lẹp ba thì cho nhìn không chỉ na mà sẽ cái ba mẹ đi cái phòng về ngay lâu ý mà
2: chuan anh tin mỏ dễ lắm na
1: cầm sang gì ra chuan tổ bộ in ở thìn lung công ca ở hòn chuan cái lụt tổng ở tí xin
3: เฮ้ยค่ะพี่ชายพี่งัวเราเลี้ยงหรอกันเกาเซนสไว้ตัวเต็มแล้วยินเราเลี้ยงจุอาบ้าจะทักกันเรื่องเบี้ยอ่ะนี่เอ๋พี่รอดเฮ้ยเกาเซนละไม่นี่นะให้รองพักเวกไม่ยุ่งกันเช็ดยามเราพบไม่อ่ะกันอุปาที่พี่จวนเกาเซนดังลอยลู่นะตัวที่ยามมีเรื่องนี้เราโม่เลี้ยงที่เฮ้ยเจ๊ซินนี่เอ๋กันไงฉลองครบไหม
4: จินจ้างหลอนโซตัวจินกันหลอนเลี้ยงตั้งไม่หนีฮี
3: อันนี้ชุ่มเลย
4: เอ้ยนุ้ยการก่อสร้างเป็นช่วยดูแต่หลอนเลี้ยงอันนี้โมเนี่ยนี่เอ้ยแล้วก็กรมรู้ถึงปุ๋ยปุ๋ยดอกค่ะแล้วดุมรอ
3: เอาเลยเอาเลย
4: อันนี้จ้ากันไงเอาเลยพี่ชายพี่งอร์เอ็งไงด่านสุขเสถียรมาล้อมค่อยก่อสร้างมาลอยกันตุ้มเลยเนี่ยไงจะตะกินอมรู้ก่อสร้างเตจู เองอ่างเงี้ยเกี่ยนี่เตะลุ้นเลี้ยงจำหันผัดสันเตะลุ้นหลังเนี่ยเฮียรอนชอบโซฟาที่กันในเวต้าอันตาหน้าหุ่นเป๊ะกันดูได้ว่าล้อมาเลยข้าเจนข้าเกาสันรองบอยตัวตีอินก็อินมั้งอ่ะมาเซกันอินช่วงคนหนุนจู่อารมณ์เงี้ยดูเร็วบุกเสียก็เที่ยวก็เกาอินมันเวตัวเนี่ยที่จะเส้นอินก็ปัสสาวะก็ฟาที่ตาหนุนมั่งเวตัวรินก็อินเตียมาจู่วางจ้อนจู่ก็หลอนดิ้นตาเจ้าอุ่นอีกข้า ก็ฟาดเงินเชียดไอจ้วนโคตรล่างเลยโกชนะกันนี่นะฮีผัดไหมอาชาตีอินกันเรื่องลูกกับเสียมตาล้อมมาเลย
3: โอ้นี่ตะจู้โกชนะอินมั่งจงพุ่งฟาดเงินจุกันเสียมเธอเที่ยวล้อมมาเลยอ่ะเด็กคงไหมฟาดเงินน่ะกันหุ่นเละกันหนุนกันเป๊ะพบจ้วนกันอินช่วงคืนนั้นกันอินไล่จีนนะดูอมตักขี้เสียเสียนุนโฉบุยเสีย อันตานคอนวานิเทเซกระดัวไม่ชนะกับมังไงดูตุกเสตีเฮปุ่ยเดมโลอะไม่รอจู่มังไงน่ะอันเบสีดานเดออันเตเวดานจู่อันตานหุ่นกันเปียกเละเปียกแล้วอ่ะอันนี้เสียเฮ่เฮ่หนูเละป้าเต้นกันไฮเดอร์เลียนเละลังซาร์ป่วยตักสีอันนี้อันดำชุงอันเทงเหงื่อไงต่อเหล่าตัวจู่เฮ่เฮ่อันนี้
1: อันตานหุ่นกันเป็นไงอันฮาร์สต์นาอันปันงำอันทุกลุ่นงำนี่ฮีกัตุมันนี่ปีรอดอันนี้ครบไหมอ่ะอีกเสียนะจู่อาฟิอาชันเล่ไหมส่วนละมาเองเองมันตีเองกันหันสวะซะนะจันละมาคอมมิตี้เจสเซปะค่อยเราวาดสวะเวริงเราง่ายเลยสิอ่ะยังไงดานจู่ฟิ้งกัชเชียมแต่เล่ไหมตัวละป้องฮิอันอารมณ์จู่กัตเตลสิน ฟาเตตานะกันนุ่นเละกันหุ่นกันเปียกพุทธจวนอันนุ่นกงอันมะลำหุ่นเบสเซนจะจ่อยเอ็งขบังจุดเดียวพวกนี้ภาษาเตตานปัวขดล่างเละโกชนะไม่ใช่ช่วยตัวกันอีไลไอหมาคันตุนายฮันกระโหลกทิ้งอ่ะกันอินช่วงคูร์ปอันวามโตลุตุกสินอันดิบเวริ่งไหมมารวดที่ใส่ปอจุดเทียนนะปกติจำจวนเราดิบเวริ่งไม่โดนไม่เฮียง ที่ทราฟิกอันนั้นหลังเท้าเสียยันอ่ะเองเงี้ยกันหันไงป่วยหมดตากันเองเงี้ยกันตีตัวเนี้ยตีป่วยเฮียเสียเธอมาหาทุกไม่เองเงี้ยกันตีเราตัวนี้ตาอังเลตีเก็บป่วยก็ไงตัวเวียนนั่นเสียเรื่องมันเนี่ยคุยยาหมดช่วยตัวเราหนีจวนอ่ะไหวเลยพี่นี่ป่วยละ
3: lâu.

0: 讲来去听，俺唔熟悉阿英问你咧，
1: 我一条，咁不听来去不听，恁都心痛心地不地，张如个破卡恁，老帮助计那王公阿专事丢啦，阿乌发昏背那卡了王爹你看么咧，努力把莫破那做水浆的，恁个啥？ฟาเต็มน้อยอินเปียกหลงนักจวนอันหุ่นละหมาอินซุ่งคุระฮาร์สักไม่เหลวไว้น่าเคลื่อนชินจู่กันเนี่ยข้อตาหมาฟูริเต็กที่น่ารำเรียนน้ำเอาติดชวนหลบบกชินอันนี้ฮี
2: มวยเตะพิงหุ่นกันสวยตุยอัตลางินสอนตัวกันในเริงอโลมเลยเฮ้ยเอ็งมาเชื่อเลี้ยมเลยกันเราเตรียมวักไม่เสียมิเราเชื่อแถมอ่ะมิเราไหวดำปุ๊กกันง่ายเดรไหมน้องจงเห็นฮับบุลชุดละหมาไม่เอาเราได้ไม่อ่ะ
1: กันที่สวยเด็กค่ะรำเละน้ำหนุกข่อยตักเม็ดเมื่อวันนี้ก็เสียรอเป็นติดคบเมย์อันนี้มารวดกันว่าจีนตั้งไง
0: หันตีตีคมข้าละหนอมเฮียวสิ้นมือเลยอันนี้เลยอุเลยนี่ต่างหากกันเล่นหุ่นคมเลยเชิญดอนยาวอ๋อ
1: เลย
0: โอ้โหบุยป้าจงมินติดผู้สักเทโลมือเลย
3: มีบ้านมิลูอินทุสัยค่ะก็เราเชฟก็สิยึดเหียนนะค่ะอดีตก็ดีอ่ะก็ถิ่นลุงอ่ะปะทุกครบไห
0: ม
3: อีหลักจวนเราปังเชียงไหมก็เราหนี
0: หนีเอติโรปะก็ไม่ดีที่เสียประชวรเร่งจงขจวนอินช่วงกุลเสียมถัดไหนนะฮัลโหลอมเร่งเร่งเลยเนี่ยกันพลางตัวจู่อินช่วงกุลเฮียนี่อิติฟะต้องมุชวกไม่โจกันนี่อิจาวิมทิมปุยอินรู้อินบัวมิตรปวดกะเหลาลุมา
3: อามันบวกทราบเลยเนี่ยบวกแต่กะไรเห็นเราชุดแต่ใคร
0: อันเน
3: ่มาไม่รู้ดูหน้าจวนอินหน้านุนทาร์ดิกตักกัมพูตานีจู่จวนเกย์ปอกกันนุ่นซิมง่ายตั้มตักมินหูสวดีละทิลตีนักคงช่างสงบมีนมังบีกันตีตะปนอมชีนะเฮเตียงอ่ะมีนมังตักตักกันตีตะหิบอมตะเหลาเซเวงตั้มตักกูฟังแหลกโคตรางินเรลบอลจู่อลาคลากโลเวงก็ตินกระริง
0: อ
3: ามายรถจู่กระเตียที่จงเห็นมองมาบุญนูเฮเตียงมีเตียวางเห็นกูฟังทิมตะกินักกัลเทียโคตรร่างเหลาโมยชีนันเ
0: อง
3: แค่ตีลายนูเลป่าเกนีตาน่ากันไงตัวพิมพ์ตักเหลาตาเนี่ยก็เช็ดจู่กันอินชุ่มขุ่นนุ่นเฮอันน
0: ี
3: ้อินชุ่มขุ่นนุ่นเฮนุ่นบุลกันจันน่ะฟาดตาอันมาลำหุ่นสิลตัวพิมพ์ตักเอ็งกิมกันจิรน่ะกันสกุลมาสเบรันเนียนอกปังตาน่ะพิมพ์เลยอันมาโมมาสเบรจู่เห็นชุ่มขุ่นนุ่นเฮาเนี่ย
0: นี่เอง
3: แต่ตาที่เห็นก็เห็นกระทุกเราเอ็มเอ็มจ้าแต่ชวนกันง่ายสังไม่ใช่เฮ็ดหูฮีไว้ตั้มฟิลสกัดตุ้มตัวตัวไหนเห็นกันสิตาเจนี
0: ่ยังไงเตลอมอันตักโอ้นี่เองบุยป่านู่หมอบผลละอาตะกินกติไม่เจ้าเนี่ยตัวมาคันโอ้ยเราไหมนี่ไหมไม่เตะสิตีนินช่วงคุรฟ้าที่นั่นตักตักเหี้ยป่วยด่านตัวเชื่อมจุ้งกับเราไงท่าชีนะป่วยก็ติดตักเจ็บเจ็บตันเนี่ย
3: มาป่วยหนูกันหนักสวยเสียงไล่เชิดจวนมีสวยเสียงถิ่นตูริงกระดูเจเนี่ยตูน่าจวนอินหนักนุนทารกมัวอีทูแรงแรงป่วยก็สมเรางับตัวดอนเราวันนี้ให้หมดเลย
0: สตีมเอ็มจุดดอนเอ็มี
1: ลูกกันเราหงเง
3: ี้ยแล้วสอบไปเด็กปุ๊บ
0: ลูก
3: ของเด็กไ
0: ม่ได้จ้าเอ๋อแล้วก็เ
3: นี่ยไปยังสกูลเต้นโดนไหมไ
0: ปโอ้ดามนึกตุ๊ก
3: ไม่รำมือได้ไหม
0: ไปที่อู่ที่ตุ้ยเด็กก็เสียมตรงเสียวเนี่ยโอ้ปวดที่วินินเองอะเด็กข้าก็เสียที่จอที่อู่วินเสียมตรงเนี่ยโอ้ยอู่น้าเวียนบ้านเสียตัวตักโอ้ยเมลปวดฉับบกเสีย
1: ลูกก็เสียมเต้นกันอินหัวมันตีเสียมมันเสียสินอินูปฟิลลุตตุกันตี
3: นี่มัวก็รำมือไปโอ้
0: อันนี้ปนฟิลลุมลุตตุกันเนี่ยโอ้
3: มีแอบอยู่เฮ้ยอินูนุนายันดังลำนะ atazong

นะซิมเนสกันเดียนี่เราแค่นี้ตุ่มเละดูทุกมุนนะเฮ้ยเฮ้ยกันนี่ปุ่มขัดนะหลงพรมนี่เสียงจกเสละตุนดิดมุนนะฮิจานี่มิโซเตกันนี่ปุ่มขัดดานฮิจูเอ็งเนี่ยตุยทอลเกะกันเดียอังซอมคอมเฮ้ยกันอังเบรนี่เอ็งเนี่ยมองกันโตเล็กเละกันโตเล็กแค่นี้เกดร์ zoom คอมอังไม่เอ็งกันนี่ปุ่มขัดนะเฮ้ยอักเกอเอลซัมเอ็มเอ็มไม่ยากันนี่ปุ่มขัดดานเฮ้ยอเดรทงรู้ยาวเทนันเนี่ยรำเละน่ะมินมาส่วนเทนตัวปุ่นอินปุ่มขัดนั่นเลยอินลุงรัวน่ะบุกเหี้ยปุ่ยหมดมาสับเบรนี่อ่ะปาร์ตี้ politics เละน้ำ politics เตะทินเวงแต่งคบิล politics เตะรำเละน้ำปุ่มหัว politics เตะปุ่ยเหี้ยขี้อาชันที่อามาหุ่นเลี้ยมุนชาที่หุ่นเอ็มเอ็มตัวนี้US เมเจอร์ซิงก์ vice president มาสับเบรตัวคามาลาฮาริสแกนินเซนเนตเมมเบอร์ตานัทลันลีนันนิลิมคานินกันินปุ่มขัดนะฮีกันจักนะอันนี้อ่ะจีเล่นำช่างช่างกันนี่นะฮีกันทิลตีเทนะอันนี้ที่ในยูเอสเอรูปุ่นทัวร์โรกัสเซียดิกเอ็มเอมาสปอร์ตสลามะมิเซยูเอสเอติมิงชัดดูตัมโจคูมิฮางันนี่อ่ะที่อเมริกาฟินนัลลามะยูเอสรัมตานะทั้งชัวตัวตำโซคุรัมเลลงฟ้า USA เลลงเปียงเลเซียนั้นนี่เขาเราวันนี้อินเดียที่เซนไกเตแอฟริกันที่เซนไกเตลาตินเตเอเชียนที่เซนไกเตกันแต่อังค่ะอันนี้นกลมาเฮกันรัมซิมที่ช่วงอ่ะพอเจงคือนี่เขาไปเฮกันอินฮุงบีกาเตียนะฟิร์มังกันรัมปอนลำมีเตกันเราในมอเวลขจานินกันอินลงรอยนั่นเด็กขาดติดเชทเฮียจีเล่นำช่างช่างจีเงินปุ่มขัดนะยูเอสเอนะที่อันตะก้าอันมังกรจังไก่ตะก้ารวมรูปุยตะก้านินลังไก่อังเฮนินอินซีร์นตัวตั้มตะเคกินีปุ่ยเฮนินกันเนนี่เตปุ่ยในลังอ่ะจงอาจานินตุนลายอาจานินกันทุกเบียกันหันลุดตุนเตยละจันจินฉลาวจันจินดิกลาวทุดิกลาวเทดาร์กงอาเฮนินเฮงเตปุ่ยเฮนินกันอินปุ่มขัดนะอดีตเช่นสัตย์เอ็มเอว่ากันโซเชียลมีเดียตัวนั้นเพจนั้นโซเชียลมีเดียอาจจะตัวเสียทัวจียงโป่งไอตัวมันแล้วปะจันจินกันเชื่อตั้งเปียงโซเชียลมีเดียกันหันไทยลังเริงงดเชียนแต่ดินกันจ้องทุบอินอังเลววังเริงงดตากันหันอินโมโมเชียนแต่แห่งส่งที่เฮนินกันอินปุ่มขัดนะอดีตเช่นเทเฮอินอะไรละอินเดียงตะกินเงี้ยกันอินปุ่มขัดนะอดีตเช่นที่จู่เกมันนี่ให้ไล่มิโซรามาเจงที่จวนนินกันชิทิมพะเลาปนิเมธีมาเอรอจู่ตรงตัวติดตามจวนนินกันดูรู้กันเราเขียนเฟธีอังติเฮรินเทนี่จู่วันจวนนินจันจินเฟจันเราโพสไม่อังจีแต่พอเฮดุนไลอาจวนนินกันฟิมโพรเจมเอมาดุนไลเอไอเตวันทางนั้นตัวเอ็มเอมาอินเทอร์เน็ตเขาเวล่ะกันเจียงตัวที่ทุ่มตักทุ่ดิโตกเราเตะและเบลเจียนพวกเบลเจียนมันเราก็ปะอินอังเองกิมหันเอ็นะตะกมดีไม่ตัวที่ทุ่มตักอมตัวเองอาจจะพอเฮียนินกันฟินที่มอังไอเวตัวเอ็มเอมาเลขที่มเฉลยตัวนั้นจันเฉลยที่เขาเวลเตะกันที่ตัวตัวเขาเวลกันเจียนเขาเวล่ะหิงซงซงอ่ะพอเฮียนินจะไล่เตะบิ๊กตะกินกันอมดานกันตรงกำกันทุบโพสตัวเตะเองกิมกันฟิล์มคุยง่ายตัวเอ็มเอ็มอ่ะกันอินปุ่มขัดนะกันรำเละน้ำอินปุ่มขัดนะเสถียรซองอันนี้เอ็มดีเตปโอฮีกันง่ายตัวง่ายอ่ะดินจันชินทาร์เตปโอฮีคุยจังลากเงี้ยคุยจังเหล่าพังเงี้ยดีเตปโอฮีกันเอ็นฟิอักทุดีกันนี่เอ็มคุยจังอสโอร์สดิคตักไฮชวนจังเชียเตปโอฮีง่ายเอ็มเอ็มตัวอ่ะฉันสุดตุนไล่อ่ะชวนินเออไอ้ทิลอินอังตักตักอันนี้มดีตัวมาเสียแล้วนี่เลยเราทิลตั้มตักเฮอะตั้มตัวเอ็มเอ็มมาเองคงอ่ะยานินกันเชียดแล้วเลยอ่ะทิลติดกล่าวตัวเองเงี้ยเจลเฮลตันเทนทิ้งติดปกคันนินกันทิ้งเทนี่จงคงอ่ะจวนนินอาจะไฟอ่ะเฮียนินกันทิลติดจงจงเฮียนกันอินปุ่มขัดหน้าติดเสถียรช่วงกว่านี้เอ็มโอก่อเช่นนี้เอ็มโอกันคดล่างอันนี้มองกันรำกันนำเองกิมกันทิลตีแค่นี้กันอินปุ่มขัดนะกันอินลงรัวนะไอ้ินกันอินปุ่มขัดนะติดเชตเฮตัวนี้เอ็มดีเตปโอเฮกันเชียร์เทียมอ่างไงเอ็มเอ็มมา

ตุนักันไงทากตาคา national integration ติหุนาตุนไลน้ำเละรำอิมปุ่มขันติเชตูติ fake news ติทุปุยมังอะแล้วนุนมวยดินทารไอโซลมีทุสวยนี่อะอากาศฟานีไอโซลจังอปวนชัวนี่เฮ้ยอากาศฟานีไอโซลนี่ตุนัดชวนเลี้ยงเจมลากันไงทางอะตุนชุมาชวนบีมาสวมกลางอีเลวันละสายละวัดเองอะใจกันไงทัดโดนะอามาสเบรตันเริ่มเวทเฮเซติละบีมาสวมกลางอีสกิลงไงทางโอ

ตัวนักงานทักตาค่ะ MUP ฟัลกอนยูนิเต็นทะเลระลงไงแต่จงส่วนติละอันสักนี่ตัวนัดส่วนนี่ตินอีส่วนติละกันง่ายทะเวเลทุ่งงาเฮลาฮีละรอดเกมาเลอปอลเตสักนี่นี่ตินอีส่วนก็ทิ้งลุงอินกับมังไงเดียวเดียวว่าติไลเราง่ายทางโอ

0: นี่ติชวนปรำ
1: อืม
0: เฮ้ยหุ่นชัตักไม่มินเปียกันวลอมเอ็มอามาซาอิน
1: กันลอมครบไหม
0: อากาศบวานีชุงก็มีเงินจะไปกันบูกันเช
1: ไม่กันลอมไหม
0: อ๋อชวนฮันอินกอมงานมลมลไม่ละอามาซาอินอีพีอันเล่มูนะเออนูเล่ป้าอูเล่น่าเอาเต็มินชิลเทียม
1: ก็เปลี่ยนนัดจูตัวน่ามาร์ดิสตริกต์คาวน์ซิลเอเรียฮินยาลุงเลยบุลแจ้งปุ๋ยข้ออันนี้กันนู่นเลยป้าเตฮ
0: ี
1: ชวนกับป้าฮีคอมปอนเดอร์นที่ฟาร์มาซิสต์จะชวนนี่นั่นส่วนก็ลันส่วนก็ละตุยปังตัวนัดติปานติตากัดเตชวนมีโน้ตชวนนี่ว่าไฮอันที่ว่าเฮียนติโตะสุดท้ายชวนกับเปียงอ่ะชวนมีโน้ตชวนตัวนั้นมีโซรัมลุงเลยดิสตริกต์กันติละมาเฮียนมินส่วนเพย์ตาอันนี้
0: อินอมละเววังวังแลในหมดติปาวะยาเตลําปังกะซ
1: ุ
0: อะวะละวังวังคุ
1: กเปลี่ยนกะเปลี่ยนกะไลอะมิงปอยวะเฮลลนูคานินราหลูอะเตียนิจูจูรัมลุนะตินาเนียกะกะไลอะมิงจูมาราอะเนมาราฮุปอยมินไงนะคุปสิน
0: อันอันนี้โดลุตุกมารมารมิง
1: เนียมารมิงกัน
0: ง
1: ัตเน
0: อินีวังคันจวนอันนี้มิโซมิงคันรัมลุนะ
1: รัมลุนะ
0: อิดาตา
1: เนี่ยโอมาโรชุกออฟฟิเชียลเห็นนำเตกันนี่ฟังคันลรัมลุนะกติยาเอชกันเลวตาเอชลรัมลุนะที่ฮิกออฟฟิเชียลนี่จอกมันนี
0: ่อันนี้จู่จวนอันนี้อูนาวฮิ
1: อูนาวฮิปังากันเนี่ยเมชียลิร์กูเตกันนับปังเปอร์มิปาอุ้มจุนกันเนี่ยกูเตฮิปันนี่อันบอร์รัลตันที่ตัวปฐุมกันแล้วดามันนี่จู่ก็นู่นแหละป้าไปจนที่นารีตัวนี
0: ่อันนี้จู่จวนอันนี้ตัวนั้นโซนวามไอโซลอินคุซาอินกันเชียอ่ะ
1: โ
0: อ้นุปุยฟันเอาเดี๋ยวนี้มินคุซา
1: โอ้นุปุยฟันเอาเนี่ยกันคุซาลุงลีบาซาร์เวงอาซอนอินเล่ลูอินปุยกันเนี่ยกันมีนังหลวดที่ไอโซลเฮียนเฮตีมินหันทรานสฟาร์ตากาคัน
0: อ
1: ินมุนที่กันเลขานินกันฟาเตนุปุยภาษาเนี่ยเราเนี่ยกันเพย์ตลอดวะดิจอนอินโซนวมเขามี police outpost บุลอาเฮียนินบุนอินกันสตานี
0: ไอโซลป้าตักตักอินิตอนนี้ว่าตัวนั้นจวนอันนี้จีรนาฮีเอ็งตินเก็บบุลิตัน
1: จีรนาจูจู transfer เร่งกันนี่วังคานินตุนมาจนเดมากรีอันติชินะกลับบุงันติดไต้ลงเลยดิสตริกจัดจนกับป้าขัดดิสเพนเซอรี่คอมปอนเดอร์อินออกมาชุดอาจารย์ primary เลย middle school ฮีกัสโซวาแต่ชวนนินไอโซล่าซีโนท high school ล่ะกักกันล่ะอีตามนั้นสาวางินคริสเตียน high school เสร็จก่อนล่ะก็อินโซล่ะแต่ทางชวน HSLC กักกับป้าสม
0: อ
1: ชวนสิลงอ่ะ MSC กันอีกครั้งนึง BU science ที่ทางการก็อุ้มตานี
0: ่สิลงอ่ะอิจิร์ชวัก
1: สิลงอ่ะกัสโซวากันเ
0: นาะแต่ชวนนินไอ้ซนนะลำมินชิลเลทเ
1: ฮียไอ้ซนนะจูเนี่ยที่ขานสร้างสกุลสมริดกุมสมศรีปริยตเอ็มเอสซีกับจวัดพีเอสดีที่กันทีเวมารอจูนี่กันนู้ดำลูกน้าวังอินมินเกาหลีตากับมินลุงเลยกุเลสะกับโพสตูร์เจ้าข้าจวัลจีสับเจ้าข้าลูกรัวกับดีลากับมินก็เลยสังขารกันลุตังหาลกันมินละตังหาลสังกัดจุกสมริยตันนี่จู
0: ่
1: ที่ชวนสังกัดสังนี่แหละปังกัดเข่งกับอมะสังนี่ปังกัดกรมตีระ direct trade higher มินดับฮิตานี
0: ่ยังไงสานอมเล่ไม่ทลายติดตามเป็นต้นตัวดิคตักนี่อาจารย์จู่ 70s ชาวะคัดติขปะมิโซมิปุยเตจายามินโอยตัวลาร์นำเตระบนลุตุกค่ะอินหันมินหันชอบชวักชาววันนี้คัดที่จุงะดินมุนสร้างตักดีเรคเตอร์อีเป็นชนที่ขบินจรณาอีเข่งสร้างอ่ะดินอินหัตัวดีเฮดออฟดีพาร์ตเมนต์นี่ทีนอีเป็นชนที่อ่ะอีชวนอมตักเซตันนี
1: ่เนี่ยเป็นชนหันที่ขันเนี่ยการรีทายล่ะค่ะอีดีเรคเตอร์ดักขั้วชวนอัดตัชกันนิมายะชวนก็รีทายนะจ๊อกขั้วชุกก็ primary post ค่ะการหุ่นไล่จวนนินเลคเชอร์เตลูดกันเนี่ยมาเซนัวจวนอสิสเซนต์โปรเฟสเซอร
0: ์
1: ดีเดียอาโซเชตโปรเฟสเซอร์เป็นส่วนกันนิจอกะจู่ยูจีซีโนเอเนียเป็นส่วนปอดชัดจอกะว่าเห็นกระดูจอกะมั้งโซเชตโปรเฟสเซอร์อินก็เป็นส่วนทีนก็สวยเจ๋ง

0: สมเรียดประคัดกุมาขันบีหายได้ในตาเอติฮิมินรันเปเวอาอามารอดูสมเรียดประคัดกุมาขจวนให้ตาเรียเดียวที่ปกคลไอโซละเฮียนินการิโกตโตทีนะสมเรียดเลปทุมากับเพียงทารสมเรียดปะเลียปะเทียนลากษาอันหูเฮียนกษัตริย์กษัยตะฟักละวัชันจูกษัตริย์โถในนจิโลบักไอโซละรุนกัลเซลไงเตตินลุงเลียละอมเวบกซีละวะขลายขันตินอีกันเพียงทารากอรันละไซโปละเทคันออมาอาเฮมีเฮดควอเตอร์สเลเวลบัพติสควอเตอร์อาเทคันออมาไอที่ขันรัมโปนาเทคันฟังอ่ะกัดขัดยังลำเลียกัดที่ตากบังขานินไซโปละไซเล่โซโลจุโลดังครบไหมอ่ะก็โอกาสที่เช็ดตาเดียวจะไซตาเลมเลวนี่
1: ติดชัวร์นี่รัมโปนมุนช่างช่างค่ะอินฟังนี่เองก็ใช
0: ่อ๋อมุนช่างช่างหันตีอ่ะโม
1: เอ็งเงี้ยอันมานี่จังก็จิตตัวกันเนี่ยอีเชียดมิทันเชีย
0: แต่มันสังสังเตียกันนี่จบยูเกคันนี่ตบอ่ะยูเกมินฟันตีระควายร์คันบ่จุดต่อไอร์แลนด์ที่เราจุกันฟังเวกอ่ะไอเวลส์สกอตแลนด์เตียงคันนิสมทุ่มประคัดกันฟังอ่ะนิสมทุ่มประคัดทุนกันฟังอ่ะโคชเฮบาสเลียนมินเปกันกัลเซ็ตที่กันอีเช่นนั้นมินรู้ช่วงกดดินอ่ะคันกันมินเช่นสันตีร์เวกอ่ะช่วงก็สมทุ่มจวงกันส่วนนี้จบเตียงคันอันนุนมินจิตรนิเบรินก็เสียม
1: อ
0: ตินไอข้างกันกลนั่นจะทราบกันที่หัวขันิตา
1: อ
0: ันอันฮอสพิทาลิตี้ข้าทากันเตียไอรวยขัดเพจุกเช่นกันหมดนั้นหวมเด็กไม่ก็โมจิงกันเท่าชุกันชุกมีนูปาขันเหล่านี้นูปาขันซิทติ้งรูมันเหล่ามัวซิทติ้งรูมพอจนสอบไก่ผ่าอันนูปาคุมมินเหล่าเกียนะก็จะไม่นี่ขัดยังไงฮอสพิทาลิตี้เนี่ยอันนี้ชุกข้าขันนี่แต่ก็ไงตัวเช่นกันรำมาเห็นน้ำน้อยนูจอกกันอินโกลเต้ไซโปลโลกาลเวตาเซกันคุมกันเกียนโดนเห็นกันเหรอมั้งจุดยังจนข้างเต้ก็กระสวยฟูทีนะตินเอเลินะเต้อันเออังกันเอโลติเชนเทโตเป็นชัวเวไรส์เดนชุมเวนเทียมซีแล้วว่าหนุ่ยจะคลากังเลยก็มองมินแค่รู้ตุกข้าลมอมก
1: ันอินดูซองรู้หลุยง่ายเจ้าค่ะ
0: อันตุ้งเวนเนี่ยมั้ง
1: อันนี้ชวนสวยชุนซอมตาเจลีละลาฮีอีพวนวาเลนกัชยาหันเชียจากเดียวกันไอ้ชูโจลคิงวนนัตตาอินัดดานเตกัชยาตาจากออกมา
0: โจลคิงวนนัตตาชุกับพวนนี่แล้วม
1: ั้งโอ้เขาคันนี้ตู้พวงเอิลาร์ปุยเบลกับ
0: ก็ลามีเขียดเวประคัดจูอุลังสังจวลิสัยโลละกะเลียมตางเอติขาอันเนี้ยปาหลังจุลโจเต็นติบกะจูเลอีอะไรเลวเอ็มตีฮีอันเนี้ยอะไรเลวเอ็มตีพอตัวจูจีระนำเตนเอากะกะจินลลมอนสังนำเตนิตานิจูมีพอจูเนจอลทิ้งฝนัดอรวลเฮียนกะสาเหตุให้เมเฮสุเดียวะอีจอลสุเดียวะขัดทุนเฮนิเงี้ยมอจอลทิ้งฝนัดกะสักไลขานก็ทิ้งลุงซงซงเห็นก็สายนก็เสร่งอ่ะก็ตอนนั้นนี่เราก็พอนี่เรามาเสเรียลเอ็มตีเลยเฮมิตเป็นทิ้งลุงซงซงเห็นก็สาอีเงี้ยนี่ร้าวรวยเห็นคอมเวนก็เสียชุดยังจนก็รู้สึกลุกเวนก็เสียมั่ว
1: สวดลิงวันนัดข้าจูหันไงข้าพูดขันอันนั้นนี่อันนั้นที่ข้าเสียงไงงูยะ
0: แล้วแต่จุกับพอเวนนั่งกี่จนก็พออะไรกูยังกันในอมมังเราอันนี้ฉันจูเฮสตูเดียวก็การเรคคอร์ดปุยติค่ะมิโซะเห็นปุยเห็นตามเอ็มฟังเห็นปุยค่ะกับผัวติค่ะปุยติค่ะทั้งตัวอันตามเวครบทีนะจวนจูมิโนะโอดีมามปุยติมีติไงเหล่าเงินปาร์ตวันเล่ปาร์ตทูอินกติอาจู่มีติไงเหล่าเงินทุนมาขันหม
1: ้
0: ออะปาร์ตวันจบค่ะแล้วท่านไอ้นนตบจัดอันตีไรขันอาสางเปิดการนี่ช่วงที่กันในเวทีทั้งตัวตั้มเวทีน
1: ี่จ้ะไอ้หนุ่มตบจัดค่ะตุนมากันน่ะล่าทีนะตุนเตบวัดสิงห์ค่ะ
0: รินาเอสรินา
1: อ
0: ันนี้อีมีเอ็นอาหูตุปอลนี่ทีน่ะบอกเราตัวมั่วจะตั้งขึ้นดินก็เสีย
1: จ้านี่ปารังจุล
0: ปารังจุลโ
1: จจุลโจโอ้ค่ะอาหุ่นไล่ขันไอฮิตเรมขบไม่อะอาทั้งตู้เชียร์เซนแล้วข้าเนี่ยตบไม่นี่ข้ามีทันสุดเจ้าเทียมข้างหุ่นไล่อินวางไล่อาทั้งตู้ตำลึกตุกขติไงนะอมเราตบอังอาทั้งตู้จักวะติเต้เชียร์เซนแล้วจีงอ่ะข้าเนี่ยเตลันเองค่ะ
0: เรดิโออาร์ติสกันนี่มาอินอุลสังโจริสัยเราฮีเราคัลทีนะสิลมาอมเรื่องเนี่ยทิ้งไซคอนเนี่ยก็อุณาวกติดจิรเตทิ้งไซคอนเนี่ยมั่วอุจวัลบอุบอบอยกันติดที่เนี่ยอารมณ์กันเลยจนกระจาย

0: ก็มอมาเสอันนี้ขันเฟลเวงตินมาขันเสียงขันอมดูแต่ละขัดเตียงขันเนี่ยหลังสีละว่าขันกันจุดเตียงเวลจุดอันนี้กันรีคอร์ดตันขจรจิงจังฮอลโลจิงจังขันอักชวะเด็กสีหลังนับพกกันในเหล่ากันอมดัดสัตว์กระไรพุทธะอาจารย์พ่อสาวทักสินะที่ขันจิงจังฮอลโลขันเนี่ยเบสกีตาร์กันเปิดพร้อมฮอลโลทูให้เบสกีตาร์ตักตักในละวินมอเตียงจุดเนี่ยตินupright piano he omani sapoda kha a piano kan play thiam pa lo abang kha kan bang thina percussion kan ma khat ying vel kha ni chon kan nan record sol zau chon ti chat le kha bulten vai ngai ta chu tiang a vau chon ni khang lai hun kan record kha a chiet fm la san chu kan nin kha rung to a ti chat le ka du ti kha dan long ning ve to thei ni chu wang chon ani mai mai ro se ti hi kan nga lu tu ka a poi hi ka ti lu tu ka bo tin khang a kan record zong zong deu tho kha silong atang hela in son nu khan abo an pai ta cha matin attention play kha ta ma loin chara tem kha ui om lu tu ka ma
1: chu chu ania ui om deu chu tu nang lai chuan thang thar te chuan an shathiam to lo nga kha hun lai khan spool kan tia real kha ania e tu nang a chuan in computer a an edit ngal zum
0: nga
1: an zai zum kha lai te kha ti chale ro te all some mm ta ni manang lai kha chuan dang ni hun lai kha chuan in pakhat zeu om ka jot abula tanga ti that le ila apo tuna kan soi kaliam tang e apo khanin an play na sat lut tu ka wang khan engtin nge kha kha khan sai sun sam lak
0: ne play
1: khana lo na sat lut tu ka wang khan
0: khana lo na sa ve neng chu ti khan chang li ni a la hi mo chuan ke pon he he lai tang hen youtube a te ka kan ngai thak khar a fun claim te ka tia kan en chianga a chang to ber kha lom to lo ni chu chu a spool a reel khat chata an zom khan en lo pai ta ni chu tiang kha om nu lang e a poi lu tuk ta kha digitization ni si lo wa ti khan a spool kha a cha chuan a reel a cha kha chuan in a chi ani ringot mai mo tin chat che lo pa inge ni khuk niam ruai han lan kha khatiang te
1: kha tiang te zom zeu kha an lo thei si lo wa ti chuan kalyam ta nge ti la kan ngai thla nga

ติมานี่มตรเรียกันออกมาโจเอโรไว้ไม่หัวละหัวว่าไอตัวสยามสักอันนี้ตั้งคังจิงอาเฮียนน้ำดังมตรขัดตัวเองมุซาดันออกมานิจานคันบอลตะขวาอามีจะทุ่มเวลอันตั้งคังอะตัวทุกขวาอามีจะเวลเล่โจยปุยสาวขวาอามีสมงาเวลอันตั้งคังอันนี้เฮติลาเฮียนบอลเตะเล่โจยปุยสาวดินการะเลยมีเองมุซาดอมเบล่าโจยปุยนอร์ทวันจูเล่สาวขวาไว้ไม่ก็ช่วยชมดอลนาโทเมกันนี่อ่ะนี่จินลูกค้าอัจังอ่ะจอยปุยสาวในละมารัวสูรเซลันอันนี้จวนกงบัลไม่เทตัวปออมนวลนี่อินจอยปุยสาวจังอ่ะทุดนนะจวนอ่ะสวยลุงเลยสาวเอเมเลปูเลอร์รัมเลียนจวนอ่ะเบียลชงเลยมินอวังอ่ะมีความตั้งคังเตอตัวสยามสักคว้าช่างเจ้ากงเล่ใช้จอลคว้าที่จู่จันปุยนับปุยสบายวุ่นขานะลานะบอลเตเล่ชวลชูอินการอาเลมินอวังฮิอันมีความตั้มตักอันตั้งขังอ่ะชิมล้ำเลียเทจูบอลตะควาฮิอันอันเลวดนสนสักเวกับวังอินชายโจควาตะฮิอันจูเอเตสยามสกินเทโตเป็นอันเลวดงซงอ่ะอันอินโนต้องเจละวังอินช่างเจ้ากลละมาเลวติดินอันนิบก้าแห่งเลียเทอันติดินเทฮิช่างเจ้ากลวายเมตจวนเออินอันเลวสยามสักบกันนี่เอเมลLMC councillor B Judy Lashat pui po in chang chal kon yme te hi cham pui na pui sa alan ve bokani chuti zong chu tun chuma ta na chan chin lang sar zwal kan ngai thak thei te chuani a akashvani aizol changa puan chwa ani hei hi akashvani aizol ani presenter's choice hun kan lo thleng le ta a presenter's choice una hian helai muna announcer duty te hian kan hladu zong moi kan ti zong te kanon thlang chuak china tun chuma po hian leng zem hla moi tak tak te kan ngai thla kho tan karon thlang chuaka ama sabera tan anem ma na ti hla si wan sang sak ilo ngai thang o

ตุนัลฮัมมอยตะกันไงทากตากอันนี้มานาติลารุนสตูคาซีวันซางะอันนี้ตุนัลชวนกังไงเบอร์เจติลากันไงทวิเลทุงงะเฮลาฮีซีร์ซางเซลันนำเตพัวอันนี้อ่ะตุนจุมารุนสตูตุรฮีเลลฟัมกิมาราลเตอันนี้อ่ะตินเฮลาฮีซีร์ซางเซลังไงซางเอ็มเอ็มตูรอดปุยอ่ะปุกปุยตังวาลตานกันทันสักหน้าปังอ่ะตินอันนี้ฮันอากาศวันนี้ไอโซลโปรแกรมเตปมิลลงไงทักสักชีน่ามิลลงไงหลุดสักเอ็มเอ็มชีน่าจวนจวนซีร์ซังเซล่ะนำเตงไงซังตัวนี้บอกเน้นเฮล่าฮีอาตานกันหลานหน้าปังไงอ๋อเอลงไงทางอ๋อ